0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: สำคัญ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30 สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10:45 Non-stop music

0: ตรงกับใจซิงเกิลจากพี่ตู่พบทอน X มาทีมในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Good Morning ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่น มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ แบมนะครับวันจันทร์แล้วก็วันอังคาร2วันเนาะก็เช้าวันใหม่ของสัปดาห์ใหม่นะครับน่าจะเป็นวันที่สดใสของหลายๆคนแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับผม คือไม่ได้มาเช้านานเนาะวันนี้ก็เลยจะมีความงูเงียบอกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังขับรถไปทำงานถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมรีเควสต์กันมาที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ IME Thailand
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยตั้งเป็นแฟนเอาไว
6: ้ได้ป่ะกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
7: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
6: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น

นี่ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วยเพลงรักอบอุ่น Feel Good เพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Lady Brang Happy Hour นั่นเองก็เชื่อว่าสำหรับคนที่มีความรักโลกเป็นสีชมพูเนี่ยทุกวินาทีที่ผ่านไปที่เราได้อยู่กับคนรักนะครับมันก็จะมีความสุขเป็นโมเมนต์ที่พิเศษเนาะเหมือนกับแฮปปี้อาวเวอร์เลยเหมือนกับโมเมนต์ตอนนี้ที่อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเมนต์ที่ดีของทุกคนหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าดีเนี่ยก็อยู่กันไปตลอดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะ Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต8โมง54นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกสเตชั่นกันที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปปุ่นก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมอยากชวนทุกคนเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้ไปร่วมกันย้อนทุกความทรงจำไปกับเพลงของ Audi ก็สมัยก่อนนะคะมีเพลงดังเยอะหลายเพลงเลยต้องใช้คำว่าสมัยก่อนแล้วเนาะเพราะว่าห่างหายไปนานมากๆเลยนะฮะมันก็จะเป็นค่ำคืนที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยมีรอยยิ้มเคยคิดถึงกันแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยานี้ปักหมุดได้เลยนะฮะที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทใครสนใจอยากจะมีความสุขด้วยกันกดบัตรได้เลยที่ Ticket Melon

0: เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ยาวๆเลยนะฮะ10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่มโดมจารุวัฒน์กับเธอไม่ชอบฝนแล้วก็มีรักติดไซเรนของหนุ่มไอซ์พาริสฟีเจอริ่งกับแพรวานิชาพัฒน์ด้วยที่เดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงตรงนะฮะแพรวาก็จะมีเป็นคัฟเวอร์โปรเจกต์กับมาทีมปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันกับเพลงซ้อมมีแฟนแล้วก็วันที่20นะก็จะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาด้วยเป็นซิงเกิลใหม่เลยนะฮะที่มีชื่อว่าอันดับแรกต้องรอติดตามเลยแต่แหมบอกเลยว่าช่วงนี้ทางมาทีมเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ออกมาตลอดเลยนะครับคัฟเวอร์คนนั้นคนนี้ดึงเอาศิลปินมาก่อนหน้านี้ก็มีหนุ่มเจเจแล้วก็หนุ่มเน็ตใช่ไหมนี่คิวนี้ก็ถึงคิวของสาวแพรวาแล้วติดตามกันได้เลยนะครับอะไรอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะเช้าวันจันทร์วันนี้ที่นี่ Flex 104.5 ของเราชั่วโมงนี้ปุ่นขออัปเดต Flex Talk กันหน่อยแล้วกันซึ่งใครที่เป็นสายเก่าเนี่ยเตรียมตัวกรี๊ดดังๆได้เลยบอยกรุ๊ปสุดฮอตนะครับอย่าง P1 Harmony กำลังจะบุกมานั่งทอล์กกันสดๆกับเรานะฮะที่รายการ Flex Talk นั่นเองแล้วบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ว่าหนุ่มๆเขาก็จะมาสปอยความสนุกสนานต่างๆแล้วก็พูดคุยกับทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองด้วยเหล่าพีซไทยคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราอย่าลืมไปติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect นะครับแล้วก็สะสมคอยน์มารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันไว้ด้วยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 MediaAddict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
4: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำ

Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

าเรียกว่าเป็นคนที่พร้อมจะดูแลเธอเสมอหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอเราอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ยังไงสุดท้ายแล้วทุกคนก็อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองก่อนด้วยหัวใจตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมซิงเกิลส่งท้ายชั่วโมงนี้เป็นงานจากมีนฟีเจอริ่งกับ Thai of Bus Because of You I Shine ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You นั่นเองเป็นหนึ่งเพลงที่ก็โหดีมากๆแล้วก็พี่ๆวงมีนก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับน้องไทยเพราะว่ากว่าจะหาคิวกันที่มันลงตัวพอเหมาะพอเจาะกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour เอาล่ะ2ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5ชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะส่วนใครที่ขอเพลงของ Newbery เข้ามาเดี๋ยวรอฟังกันด้วย

0: Flex Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop music

0: ไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream ซิงเกิลจาก ETC featuring กับ Oceus นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนบ่ายเวลาปกติของปุ่นนั่นเองซึ่งชั่วโมงนี้ใครที่มีการลงทะเบียนเอาไว้กับ Flex Delivery เดี๋ยวมารอรู้เลยว่าผู้โชคดีจะเป็นคุณหรือเปล่า
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาล่ะช่วงนี้เรามารับสายผู้โชคดีกันดีกว่าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์เลยนะฮะกับ Flex Delivery สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อเล็กค่ะ
0: คุณเล็กยินดีด้วยนะฮะ
2: ค่ะ
0: เป็นผู้โชคดีประเดิมคนแรกของวีคนี้เลยขอให้วีคนี้ปังๆทั้งวีคเลยนะคุณเล็ก
2: สาธุ
0: โอเคครับผม คุณเล็กตอนนี้อยู่แถวไหนฮะ
2: ตอนนี้อยู่แถวเกษตรค่ะ
0: อ๋อทำงานอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วปกติเนี่ยฟัง Flex 104.5 ของเราช่วงไหนบ่อยที่สุดครับ
2: ก็คือจะเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะคะ
0: โอ้น่ารักมากนี่เดี๋ยววันนี้รอรับได้เลยนะครับรู้หรือยังว่าเมนูเดือนนี้คืออะไรคุณเล็ก
2: ยังไม่รู้เลยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอฟินเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาติเขาจะแบบนุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันหรือถ้าเกิดว่าคุณเล็กเนี่ยเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์รี่เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้นะฮะคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่เขาก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยเนื้อมันจะแบบเนียนนุ่มเข้มข้นนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็มีเป็นยาคูปีโป้กันด้วยคือ2รสนี้บอกเลยว่าอร่อยทานคู่กับเบอร์ดี้คือลงตัวมากๆคุณเล็กต้องลองนะครับรู้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคยังไงวันนี้ทานให้อร่อยนะครับเอนจอยนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนคุณเล็กแบบนี้ลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จะ

0: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week. If you don't mean it, ถ้าไม่คิดอย่าทำ

0: แต่กระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Select Recommended
0: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

ุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: วนหนึ่งของชีวิตอภารมีนะครับเป็นซิงเกิลใหม่จากหนึ่งศิลปินคุณภาพเป็นขวัญใจวัยรุ่น Gen Z ด้วยอย่างหนุ่มกันชาลีเอามาส่งท้ายกันใน Flex Recommended แต่สำหรับช่วงนี้นะฮะใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์กันนะครับกับบางจาก E20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงครับผมที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier นะครับทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียเลยนะฮะที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Link Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับผมเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะครับระยะเวลา3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนฝากก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วต้นชั่วโมงนะครับกับ FJ พี่ต้นแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นตอนเวลาปกติเลยนะบ่าย2ครับผมตอนนี้ขอเวลาขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ต่อไปสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-35-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: วัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับช่วงสายๆวันจันทร์แบบนี้นะฮะวันนี้ต้องก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้มาแทน FJ Plaster ของเรา1วันนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.กว่าๆแบบนี้นะครับไปจนถึงบ่าย2โมงเลยนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับซิงเกิลจาก Bogie Lion Featuring กับนนทนนท์นะครับกับเพลงที่ขั้นหนังสือนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและบอกเลยว่าตอนนี้นะครับใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยนะฮะสำหรับชาว Flex คนไหนที่กำลังหิวนะครับ FJ ต้นต้องขออภัยเอาไว้เลยเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ Flex Delivery ของเรานะครับเราจะส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับและรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตเลยนะครับที่เอานมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับและยังไม่พอนะครับจัดให้เลยนะฮะฟินกันยกออฟฟิศกันไปนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆง่ายมากๆเลยนะครับไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่ Flex Connect แล้วก็รอรู้รับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถ move on จากความรักครั้งที่ผ่านมาได้นะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะจบลงไปนานแสนนานแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมมันสักทีหนึ่งนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจากเมอร์ฟิชชิ่งกับ Black Heart นะครับกับเพลงขึ้นใจนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยนะครับชาว Flex ก็อย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยนะฮะพร้อมกับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ที่ต้นจัดเอาไว้ให้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: จัดให้แล้วนะฮะกับ3เพลงที่ถูกขอเข้ามาต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: บิ๊กแดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Club Pre-Sale 29สิงหาที่ Trip และ Club เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Need Thailand
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
8: โดย Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Fellow นะครับกับเพลงตามใจนะฮะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราด้วยนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่18สิงหาคมใครที่คลั่งรักอยู่นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าวง Rooftop นะครับจะหอบเพลงใหม่ล่าสุดอยากรู้จักไม่รู้จบมาฝากทุกคนด้วยนะฮะก็เป็นเพลงที่ฟีลดีมากๆละมุนหูสุดๆไปเลยนะฮะมาเจอกับพวกเขาได้เลยที่สตูดิโอ Flex 104.5 ของเรานะครับต่อกันที่วันพุธที่19สิงหาคมนะครับสิ้นสุดการรอคอยนะฮะเพราะว่าพี่ๆจาก Tattoo Color วงป๊อปขวัญใจมหาชนกำลังแวะมาหาพวกเราถึงที่นี่นะฮะแถมไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์การละครั้ง6 Tattoo Stadium นะครับแอบกระซิบว่าอาจจะได้ฟังเพลงที่คิดถึงก่อนใครด้วยนะครับถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะฮะติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับและขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ปปคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tourครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: บะหมี่

0: ่งใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

ก็สำหรับใครที่เจอแล้วนะครับเจอกับคนคนนั้นนะครับที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยแล้วก็อยากจะมีเขาอยู่ในทุกๆวันของเรานะครับ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับจัดให้เลยกับเพลงนี้ซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลงขอแค่นี้ Forever and Ever นะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อนะครับหลังบ่ายโมงได้ฟังกันแน่นอนกับ3เพลงนี้ครับ

0: พลาดเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ไป
1: มาแล้วนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับจัดให้เลยซิงเกิลจาก Per Peach นะครับกับเพลง1คนตรงนี้นะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนนะครับพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะฮะกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับแล้วตอนนี้ต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทานข้าวเที่ยงกันอิ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นมือถือตอนกินข้าวนะครับต้องตั้งใจฟังเอาไว้ให้ดีเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลวิจัยออกมานะครับว่าการที่เราเนี่ยกินข้าวไปด้วยแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ทันสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยกินไปมากแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าความสนใจเนี่ยจะถูกดึงไปอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์แทนที่เราจะได้โฟกัสกับอาหารตรงหน้าของเรานะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับรู้ความอิ่มและปริมาณที่กินเข้าไปได้ไม่เต็มที่นะครับก็สำหรับใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับกินข้าวไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยนะครับก็รีบเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนๆเลยนะครับก่อนที่น้ำหนักจะขึ้นแบบไม่รู้ตัวครับ
2: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบ

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่กำลังคลั่งรักทุกคนเลยนะครับซิงเกิลจาก Rooftop นะครับกับเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่18นะฮะเราจะได้เจอกับพวกเขาตัวเป็นๆที่สตูดิโอ Flex 104.5 ด้วยนะครับในช่วง Flex Talk ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20SEvo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวต้นขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นมาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะเรากลับมาเจอกันใหม่คืนนี้นะครับเวลาเดิมของเราก็คือ2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 ไปก่อนครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: และนี่คือ Perfect นะฮะซิงเกิลจากปันสอนวัดฟีเจอริ่งกับวันมิลหลังจากที่ศึกออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องปันก็แม่ลุยงานเต็มที่ทั้งงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์แล้วก็บอกด้วยว่าพร้อมลุยงานเพลงต่อจะทำทางโลกให้มันสุดๆไปเลย wow. นี่ต้องรอติดตามเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ศึกษาธรรมะมานะก็น่าจะรู้ถึงรสพระธรรมมากขึ้นแล้วก็บอกว่ารสพระธรรมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตด้วยนะครับเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันอีก1รอบนะครับหลังจากเจอกันไปเมื่อเช้านี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่น ก็อยู่กันถึง 5:00 น. 3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมเลยบ่ายวันจันทร์วันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่า Q Flex Talk ของเราวีคนี้เนี่ยสเปเชียลมากๆเลยทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกาวเตรียมตัวให้ดีเลยนะครับคุณจะได้พบกับบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony ที่จะมานั่งทอล์กแบบสดๆเลยที่ Flex Talk นั่นเองนะครับแน่นอนนะหนุ่มๆเขาไม่ได้มาเล่นๆทุกคนแต่ว่าจะมาสปอยความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองอีกด้วยโอ้โหสเปเชียลขนาดนี้เหล่าพีซไทยคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของหนุ่มๆ นะครับที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดเลยที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี to hold you นะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงจากโปรเจกต์พิเศษนะครับ Mean to You Series ซิงเกิลจาก Mean featuring กับน้องทาย of Bus Because of You I Shine นั่นเองเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงของความห่วงใยแหละของคนที่แอบรักแล้วก็พร้อมดูแลใครสักคนเสมอเมโลดี้คืออบอุ่นมากๆนะครับยิ่งมีเสียงร้องของน้อง

ใจกับพี่ๆวงมีนคือมันแบบเพอร์เฟคสุดๆไปเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended

0: เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาสเตจูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 มีเพลงเพราะๆของสาวแก้มวิชญานีกับมาทีมมาฝากกันด้วยหัวใจปลอดภัยดีรอฟังกันนะครับใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
4: ด้ก็ได้สนุกไปด้วยกัน
5: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
9: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
10: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
11: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
9: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iQIYI ที่เดียวเท่านั้น
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
5: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทุกต้นชั่วโมงแบบนี้เลยนะฮะมีแต่เพลงฮิตเพลงเพราะทั้งนั้นใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมให้เปิดเพลงอะไรให้ฟังก็ Request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยกลับมาอยู่กับญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วช่วงบ่ายวันจันทร์วันนี้นะครับผม

0: ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากหนุ่มเฟิร์สอนุวัฒน์ฟีเจอริงกับจีนายินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าแต่ชั่วโมงนี้มีหนึ่งเรื่องราวที่ต้องยินดีนะครับก็คือคนที่ดวงเฮงมากๆทุกคนเมื่อวานนี้60 ล้านบาท
1: wow.
0: โอ้โหคือเป็นผู้โชคดีนะฮะถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคมทางแอปเป๋าตังนะครับผม10 ใบ 60 ล้านไม่รู้ว่าพี่แกทำบุญที่วัดไหนหรือว่าไปทำอะไรที่ไหน อยากจะรู้จังเลยนะครับอยากจะเป็นคนดวงเฮงแบบนี้บ้างจังนะน่าจะแบบว่าแฮปปี้กันเลยแหละอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่แฮปปี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลยนะกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมอยากชวนทุกคนเนี่ยไปย้อนความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ที่ก็มีเพลงฮิตหลายเพลงเลยทุกคนจำกันได้หรือเปล่านะครับไปย้อนเวลากันหน่อยในค่ำคืนที่จะพาทุกคนกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะฮะปักหมุดเอาไว้26กันยาที่ Lido Connect Hall 2นี่แหละใครสนใจอยากจะมาสนุกด้วยกันนะครับบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้เลยที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
4: ไม่ให้สอนท้าย
3: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
2: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
3: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
1: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
3: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
1: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ Thai Ticketmaker.com Trip Plus Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และ Plus เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ Thai Ticketmaker.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
4: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ป็นหัวใจเพลงเศร้ามากันหลายซิงเกิลแล้วแต่ว่าเพลงนี้นะครับกลับมาพร้อมกับเพลงรักที่อบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงรักในรอบหลายปีของหนุ่มกันชาลีด้วยนะส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me ที่ก็ผมได้ฟังเพลงนี้แบบสดๆแล้ว Flex Talk มาไปเรียบร้อยนะใครพลาดไปดูย้อนหลังได้เลยนะฮะทาง Flex Connect YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานั่นเองช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการทำงานวันจันทร์วันนี้วันแรกนะครับหนักหนาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหนักหนาระบายออกมาผ่านการร้องเพลงก็ได้ร้องแบบดังๆไปเลยให้มันลั่นออฟฟิศไปเลยก็ได้นะครับกับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้านะ

0: คิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

Time Flies จากนนทนนฟีเจอริงกับเจฟซาเตอร์นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ก็ถ้าเกิดพูดถึงนนทนนนะครับใครที่เป็นนนแฟมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยวันที่30สิงหานี้ต้องเตรียมตัวกดบัตรกันแล้วนะทุกคนเตรียมตัวให้ดีวอร์มนิ้วรอได้เลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นมิติใหม่ๆที่นนบอกว่าไม่เคยทำมาก่อนด้วยคือเขาใช้คำนี้เลยนะว่าเป็นโรงมหรสพแห่งความทรงจำเออดูสิแล้วก็เป็นเวทีแบบ360องศานะฮะรับรองว่าทุกคนจะมีความสุขกันแบบทั่วหน้าแน่นอนแหละอ่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอยากฟังเพลงอะไรให้ FJ ญี่ปุ่นเปิดเพลงอะไรให้ฟังก่อนจะเลิกงานกันก็จะต้องฝ่ารถติดกันแล้วเย็นวันจันทร์ ไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะมันคือเรื่องจริง request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบ

0: อบก็จัดเลย
1: ตอนนี้ก็ต้องยินดีกับคุณเล็กอีกหนึ่งครั้งนะครับผู้โชคดี Flex Delivery ของเราวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์กันเลยส่งไปเรียบร้อยกันแล้วนะฮะเรียกว่าฟินกันยกออฟฟิศแน่นอนกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงรับรองเลยว่าถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาติเขาแบบนุ่มๆนะฮะดื่มง่ายด้วยทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอกาแฟตัวจริงเนี่ยปุณขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เลยคือเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บนะฮะรสชาติก็บอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้เป็นคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยคนไทยเรานี่แหละที่เขามีการใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะครับเนื้อเขาจะเนียนนุ่มเข้มข้นกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้เป็น2รสชาติที่ก็ขายดีแล้วคนก็ชอบมากๆนะฮะใครอยากฟินแบบฟรีๆกับเมนูที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ลงทะเบียนเลยที่ Afflex Connectก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: แอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Afflex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: มื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: Flex Lake Recommended

แน่นอนแหละเวลาที่ความสัมพันธ์มันจบลงโดยที่ยังมีอีกฝ่ายนึงยังรักอยู่ก็จะเป็นคนที่คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลายัง move on ไม่ได้ยังติดอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ในอดีตนะครับแล้วก็จำรายละเอียดต่างๆของเขาได้แบบขึ้นใจเลยส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ที่โดนใจวัยรุ่น Gen Z มากๆงานจากเมอร์ featuring กับ Black Heart นะครับขึ้นใจ 3AM Call นั่นเองเลือกมาส่งท้ายในวันนี้กับ Flex RecommendedFlex Next Hour ช่วงสุดท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะขอบคุณชาว Flex มากเลยอยู่กันมาเมื่อเช้าด้วย1รอบเนาะทัน FJ Bam แล้วก็ตอนนี้ถึง 5:00 นกันแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนนะครับแต่ยังไงมี FJ Sen สุดน่ารักดูแลชาว Flex กันต่อแน่นอนพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: วันนี้ก็ใครเลิกงานแล้วขับรถกลับบ้านดีๆนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานเป็นกำลังใจให้ยังไงวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกันกลับไปอย่านอนดึกมากพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจอกับผมอีก1วันนะครับตอน 8:00 นวันนี้ไปก่อนแล้วนะ Have a nice Monday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex next hour Flex recommended this week
2: ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ถ้าวันนั้นจาก Euroboy TJ featuring กับเล็กรัชเมธในวันนี้กับ FJ Sen นะคะมาพร้อมช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้เซนมาพร้อมฝนเลยปรบมือให้กับวันจันทร์ที่มีฝนตกลงมาในช่วงเลิกงานหน่อยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างรถติดมากขนาดไหนจริงๆตกมาตั้งแต่กี่โมงเซนก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เซนไปทำงานมาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะออกมาเจอฝนเลยก็คืออาจจะตกมาสักพักแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือใครที่กำลังขับรถอยู่น่าจะเจอกับรถติดอยู่ไม่เบาฝนอาจจะไม่หนักแต่ว่ารถติดนี่อาจจะหนักมากนะคะวันนี้ก็อย่าลืมอยู่กับ FJ Sen ค่ะผ่านทาง Flex 104.5 หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ทุกคนอยู่ที่ไหนก็ตามฟังเพลงที่เซนเปิดเลือกให้ทุกคนฟังแล้วก็เลือกเพลงกันเข้ามาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้มีอีก1ผลงานให้ทุกคนได้ฟังกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลองขอเพลงกันเข้ามาสิเวลาอยู่ด้วยกันเหลืออีกตั้งเยอะ1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนในช่วงของ FJ Sen ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: มากไปกว่าการมีใครสักคนหนึ่งคนพิเศษคนนั้นเนี่ยอยู่ข้างๆกันไปนานๆซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่ว่าคู่ไหนๆจะทำได้นะคะก็นี่แหละอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีความลึกซึ้งเป็นหนึ่งในเมนแทร็กจาก EP While I Am Away ของปันในช่วง Flex Recommended FJ Sen เปิดให้ฟังแล้วนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณด้วยกับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้มาเติมสาระกันหน่อยค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าจะมีพื้นฐานการเงินที่ดีเราต้องรู้จักออมเงินด้วยนะซึ่งจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะทุกคนที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้ปี2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ั่วโมงหน้า FJ Zen ยังไม่หยุดเปิดเพลงฮิตนะคะรอฟังได้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 รถติดขับรถกันดีๆนะคะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงหน้า
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: มาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass

0: บางจาก E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ใจสมใจจากอูนเดอะชนิสราในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะก่อนที่จะ1ทุ่มวันนี้ FJ Zen มีความเย็นฉ่ำมาเสิร์ฟด้วยไม่ใช่ฝนนะเพราะฝนมันไม่เย็นนะแต่มันฉ่ำอยู่นะช่วงนี้ก็ตกอยู่เรื่อยๆนะคะเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเอาล่ะเมื่อเจอแล้วก็ต้องทำใจนะคะทุกคนเอาสุขภาพเป็นหลักแล้วกันดูแลสุขภาพกันให้ดีสุขภาพกายสุขภาพใจมันต้องพร้อมเสมออย่างสุขภาพใจเนี่ยบางทีต้องเติมของอร่อยเนาะอาจจะไม่ใช่บางทีด้วยอาจจะต้องทุกวันแล้ว Flex Delivery นี่ก็ทำแบบนั้นนะคะส่งความฟินทุกวันเลยช่วงนี้กับเจลาโต้จาก Molto Craft Gelato สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมค่ะกับเมนู Strawberry Cheesecake ตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของความเป็นไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็มีครัมเบิ้ลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำนะคะบวกกับรสนี้ค่ะยาคูปีโป้อันนี้เป็นรสยอดฮิตที่เอานมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโตเนียนนุ่มแล้วก็ท็อปด้วยปีโป้ที่เคี้ยวแล้วมันก็หนึบหนับฟินกันแบบยกออฟฟิศเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เจลาโตจากโมโตเท่านั้นเรายังมีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซให้ไปทั้งหมดเลยเห็นไหมมันฟินคนเดียวไม่ได้ต้องฟินกับเพื่อนด้วยใครอยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
7: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
8: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
6: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
8: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
6: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์ทนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 น.ดูทีวีช่อง1 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: นี่คือ Mask On Debut Single จาก Test นะคะที่ทำให้เรารู้เลยเนาะว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องๆวง Test จะต้องเติบโตกันอย่างรวดเร็วอันนี้คือแค่เพลงเดบิวต์อะมันยังฮอตมันยังดุขนาดนี้ดุเดือดมากจริงความ Mask On นะคะเป็นสิ่งที่ represent ความเป็น Test มากๆมีความชัดเจนแต่ก็ยังน่าค้นหาทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามมิวสิกวิดีโอเพลง Mask On ของน้องๆกันด้วยนะคะ
1: Flex Next Hour
0: ก่อนที่เดี๋ยวชั่วโมงหน้า1ทุ่มแล้วนะคะยังมีเพลงฮิตให้ทุกคนฟังกันต่อมีเพลงอะไรบ้างตั้งแต่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวบอกแต่ว่าขอบอกเรื่องนี้ก่อนสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลย Little Life House Nostalgia Replay Presents Audie ก็อยากให้ทุกคนร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audie นะคะในค่ำคืนที่จะพาเรากลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงของ Audie นั่นเอง26กันยายน Lido Connect Hall 2ค่ะกดบัตรได้แล้วทาง Ticket Melon

0: และนี่ก็คือ3เพลงที่ทุกคนรอฟังได้เลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้านะคะที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จ

0: เป็นรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

โคจรด้วยรักจากก้อยอรัชพรวันนี้วันจันทร์ก็จริงหลายคนจะรู้สึกว่านาฬิกามันเดินแบบช้านิดนึงเพราะว่ามันคือวันแรกของสัปดาห์แต่สำหรับ FJ Zen คือเร็วมากนะยังเปิดเพลงที่อยากเปิดให้ไม่ครบเลยอ่ะตามไปฟังในแอปพลิเคชันแทนละกัน

ล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เหมือนกันค่ะเราคอนเนคกันได้ง่ายสุดๆเลยนะทุกคนเดี๋ยว 2 ทุ่มมี FJ ต้นมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับเซนใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 5:00 น. ที่ Flex 104.5 ไปแล้ว

0: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
3: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Musketeer นะครับกับเพลงแค่คุณนะครับและตอนนี้ต้องบอกเลยว่า FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยเจอกันไปแล้วนะครับในช่วง 11:00 นถึง 14:00 นวันนี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของเราแล้วนะครับก็คือ 20:00 นะครับอยู่กันไปยาวๆ3ชั่วโมงเต็มๆจนถึง 20:00 นเลยนะฮะมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนเหมือนเดิมนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะฮะและก่อนอื่นเลยนะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะฮะกับ Lido Live House Nostalgia Repair Present Audi นะครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรเริ่มต้นราคา 1,200 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปกดบัตรกันได้นะครับที่ Ticket Melon นั่นเองครับ

ยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญเจ้าบ้านมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

ซิงเกิลจากกัญชาลีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปล่อยเพลงเศร้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับครั้งนี้กับซิงเกิลนี้เขาลองเขียนเพลงรักดูบ้างนะครับกับเพลงนี้เลยส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me นะครับ FJ ต้นขอเปิดให้

0: recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสิน
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3 ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3 เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้หลัง3ทุ่มที่ Flex 104.5 แน่นอนเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Flex recommended this week. Mess on taste. Don't judge me. Mess on me. ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: ไอซีวันเดือนปีซิงเกิลใหม่จากไอซีฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลต

0: าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: มาแล้วนะฮะจัดให้ฟังกันไปเลยตามคำขอนะครับกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Cocktail Featuring กับ Q-Floor นะครับกับเพลง Yours Ever นะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้ใครที่เป็นสายเก่านะครับเตรียมกรี๊ดกันออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony กำลังจะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราที่รายการ Flex Talk นะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ว่าหนุ่มๆเนี่ยจะมาสปอยความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองนะครับเราพีซไทยคนไหนที่อยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: น
1: ี
3: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ียงจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Lake recommended

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอจัดเพลงเศร้าให้คนได้ฟังกันดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ยังไม่สามารถ move on จากความรักครั้งที่ผ่านมาได้นะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถลืมเขาคนนั้นไปได้สักทีหนึ่งนะครับสิ่งกันจากเมอร์ฟิชชิ่งกับ Black Heart กับเพลงขึ้นใจนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้หลัง4ทุ่มที่ Flex 104.5 กับผม FJ ต้นครับ
1: Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: ก็คลีโอเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะฮะจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับกับ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแบบไม่มีโฆษณามาขั้นนะครับกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปซิงเกิลจาก Just Minica กับเพลงเพื่อนเตือนแล้วนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็อยากจะมาเตือนชาว Flex ทุกคนนะครับสำหรับใครที่กำลังถูกนอกใจอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรมนะครับเขาบอกว่าการนอกใจเนี่ยเกิดจากช่องว่างทางอารมณ์และกลไกทางสมองของคนนอกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะความมั่นใจในตัวเองต่ำนะครับที่ต้องวิ่งหาคนใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อเช็คเรตติ้งให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหนือกว่าหรือว่าการที่สมองเนี่ยเสพติดสารโดปามีนจากความตื่นเต้นแปลกใหม่จนเกิดอาการชินชาต่อรูปลักษณ์ของคนข้างกายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าต่อให้เราเนี่ยจะเพียบพร้อมขนาดไหนนะครับดูดีระดับดาราหรือว่าใส่ใจดูแลตัวเองขนาดไหนนะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยขาดวุฒิภาวะไม่มีจิตสำนึกไม่มีความซื่อสัตย์นะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณค่าของตัวเรานะครับแต่มันอยู่ที่ความไม่รู้จักพอของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะหน้าตาดีขนาดไหนนะครับก็มีสิทธิ์ถูกโดนนอกใจได้อยู่ดีนั่นเองครับ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: แล้วก็อยากมีเขาอยู่ในทุกๆวันของเรานะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วนะครับเวลานี้ก็มาถึงนะฮะเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ Get

0: 3เพลงนี้นะครับทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อน FJ ต้นในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต้องเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค iCE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
3: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ iCE ที่เดียวเท่านั้น
5: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
6: Yeah right
5: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
5: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortuneบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment

้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1 สิงหาคมนี้ 11 โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและ

0: ท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45นาที

0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: เต็มกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Non-stop Music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

ุกทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: าง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

0: 10:45 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5